0: ยายยืนต้มยืนต้ม
1: ยืนต้ม
0: ดีนับเราด้วยด้วย
1: นับเดียร์ด้วย
0: บังเสด
1: บังเสะบังเสะ
0: กอดยังกูดมันระ
1: บังเสะ
0: ทำตัวเสียกับเรื่องกอดยังด้วยกูสรุปตัวเรื่องเลยที่
1: อ้าวดิ
0: อาจารย์จักรีสรุปบังจักรี
1: ทับจีสุดแล้วอาจารย์อาร์บูนัสันเมดิซินจักรีสเปรย์เมทจี
0: โอ้เรื่องนี้จักรีเด้ออ้
1: าวดิ
0: ทำตัวเทคนิคอะไรจักรีเด้
1: ออ้าวดิ
0: ถ้าสิ่งการเรื่องบัตรนี้สเปรย์เมทจี
1: อ้าวอ้าว
0: ทำตัวอาจารย์บารันตัวยืนได้ทุ่มสับสเปรย์เมทจีเด้ออ
1: ้าวดิ
0: ยังที่กินมีตั้งเงินทุ่มสันอาจารย์ยังเบี้ยมาเสกคอสต์
1: อ้าวดิ
0: การเรื่องมาดูในจริงคือมารดาคนนี้สเปรย์เมลเลสับบีอาจารย์จักรีนัสต์เมทจีเอ็ดเลยการลับบารันอุรบอตาอิทธิเดชนะอาศุโมชิ
1: อ้าวดิอ้าวดิ
0: อาศุเลนเดนการจียานักการทุบเองเลียมันได้ที่การดูรันได้ที่อายุนได้ที่บุญดันได้ที่การจักรีบารันลับบอลงั้นดักคุณจักราน
1: อ้าวดิเมดิซินน่าด้วยระ
0: อ้าว
1: อ้าว
0: นั่นนี่สรบาลเลยงั้นดิทีบารันสารอุรบอตาเ
1: ด
0: นอ้าวSabumada Tangi Lolubendan, Kani, Asantanga Tanga Dispo, Guburu Sarakantanji, Guburu Sarazadi, Namasantan Bata Saradan, Srovale, Tulende, Dolo, Dongas and Dolo, Etele, Labambaran, Kani, Urbota Nende, Kitasan Malete, Kumarina Saro, Bontelan, Santang, Kumarina Santanji, Ayuntrinji, Tanginji, Ayuntrinja Santanji, Kanjakinjadi, Malas Roban, Etamelu,
1: Pilubudan, Dolo
0: Deta, Etele Namibara.